0: จึงแค่ที่นี่ออที่นี่วันชุกมงก็จึงเจตบุกตรงอีตรงก็ที่นี่ยักษ์ยักระเจจอราตรงก็มาพาตรงก็ตะคุบคุกตรงอบรกน่ะจึงเบลูร์นั่นนักมันนี่อบรกน่ะดามร์นั่นนักมันนี่จอราตรงเสนจึงบรกใบกกชารกนั่นนี่ตรงรกนั่นนี่อจอราก็หามรกน่ะบุจึงชามุคลายนั่นนี่ที่นี่บากีบุงขาจะเรรกนี่บากีบุงขาจตุนอบะก็คือวันชุกมงตรงนั่นนี่นางุนิชาไลตรงมันนี่
1: วันชงวันนี้ก็สิ่งก็ทำก็ทำวันชงทางก็แต่เนี่ยบอกจริงก็ทำข้อก็ทางนั่งก็แสดงว่าจริงเนาะออกระดับเนาะก็ทำทางนั่ง
0: อ่ะบอกจริงออกระดับชิมีบอกเนาะบอกเนาะจริงชิมีพูดเรื่องนี้อะมาหายไปเลยนะบอกว่าบินวันชงมาไปบอกว่ามาเสริมใน
1: มังไ
0: งมังไง
1: อาดรมาขยันแค่ยิ่งว่าอาดรมาหนังไง
0: อ่ะบอก
1: ไปเชื่อตาอะไรอยู
0: ่
1: 我不我很难做，还是该，我不他不他不做，还是该，我还
0: 是啊，
1: 这样我不爱，我还，看见人开心，还，其他不难过，
0: 啊，
1: 是微信还是该吧，到，阿不还用这个，
0: 阿不还用那你难过着，
1: 必须还用那你现在个不用开眼，但阿不还用你呀，阿不大眼的，
0: 如
1: 果还用那难挨，不用你不用弄弄弄，不用不弄，打骂人了，阿婆很开心，打那个木杆那个来哟。
0: 阿婆还养那狼
1: 哦。你开养那木杆个，木牛开那个可以啊。阿婆把种养的。
0: 嗯。
1: 你阿婆还了，把它当玩物。
0: 啊。
1: 阿婆我看的喂，干么？地开种那里。
0: 嗯。
1: 阿婆给了，因为在海那边，光开了一两埃，光呼吸了一两埃。
0: 嗯。
1: 阿婆还是在种啥个啥？
0: 嗯。
1: 阿婆还是种啥子来呢？
0: 啊。阿海喏。Belai ke hambai, belai ke hambai.
1: Belai hambai.
0: Aw, hambai. Aku, apa no, naik ni, jenis aku belai serai syaka. Jeng, mana sih mimu sung? Jenis borong, kaya apa kaya, jenis human nature. Belai mana ni ke musung zago, mana ni ke ham zago. Hingkai rena ni hingkai musung zakiya. Rena ni naya, mana sih mimu sung zago. Kaya apa haya, jeng, rekang kaje jeng mana. Nah ini jenis art hai ke peribadi bo kiting guri woi tunggu. Hingga jenis borok ni langmau bo jora obah kene guri woi tunggu neng jenis rumah tongke neng kena manai. Neng jero abon piro kui manai ni hema hai. Abo kaisa berapa circle lah ke guri tunggu. Hingga jenis langmau jenis hamung humung jenis kormo obah hai keno.Kormo, korma, ni mana awak guru ini awak kecil tani bo, shock punai. Jengti ni kaham kelai ke kaham shock punai. Jengti ni hamia kelai ke hamia shock punai. Tapi orang ni jengagi baham tu no satu kes neng bubur jeng neng satu jag nai. Ni he mahai, awak hai no borok ni langma. Neng jodoh neng hamzak mungkin, neng mahai no hamzak mung mana. Neng jodoh neng kok kesang lam kesang sama nai tongke. Neng buk kok kesang bay, cha jag nai, ya jag nai.Oba hai kawang ma jeng nubu nugu ma bu manzago jeng jeh samung klayo abo jeng manzak nanyo manzak nanyo ke abo hai jeng hamzak mong rike hamzak mong manay kai rena ke musung zagya mana simi musung go hamzak mong teng boro mong teng bebak no jeng mana simi musung go jang ke bahay keng nay jeng rike si manay oba hai oban bagay jeng mana ni no sekang wan sugya woy jeng rena nanggara nay.Jeng mai bor na sekarang no mai rana ni mang musung tong kaki boro marana ni macam sekarang mai no mah bor ganai mai makai ni mai mah bor ni. Apa ni ya kalau pai tahu si jeng marana ni, hake si mai mana ni. Kau apa no? Sini he shamung humung sini lang mau bo. Oba hai no jeng rukase mana ni. Nai ni nai nai kau tu kau sabu tong. Hello.
2: Hello.
0: Di bor kaham takho?
2: Ini dia perkara hamba, jangan aku.
0: Aau, siapa borang ni saya dong sekarang ni?
2: Angsa, kumulung ni boitro kami tahu tak?
0: Boitro ni, siapa engkau?
2: Omorzit.
0: Omorzit. Aau, langsung kita kukuhkan. Siapa dia? Aau. Ada. Ada.
2: Halo, baik. Tapi kita tak pernah
0: cuang, tak
2: pernah
0: sakit, pernah terobah. Oh, dah, kau kerja siapa?
2: จ
0: อพี่
2: รอ
0: ก็
2: ต
0: ั้
2: ม
0: ในพวก
2: สาร
0: จอง
2: อ
0: ําเภอ
2: ร
0: อ
2: ก
0: ถ้า
2: ส
0: ัก
2: รอมมาอย่างตรงกลาง
0: อ๋อจึงที่นี่สารจองมันอีกแค่จีนี่เจตองมันนี่จอรางถึง

เอากระทำตรงดีดิงตรงลังโมจึงขนาดต่อขนาดต่อกระสับของเราพวกขนาดอะไรครับเอากระทำตรงตรงดีดิงตรงลังโมจึงกระทำตรงนั้นนี่ก็กนอชาลัยตรงนั้นจึงกระทำตรงนั้นนี่บ้างเจฟรูปะเนาะจึงนกนุคงใบกระดิ่งจักแค่จึงตรงนั้นนางไงนกนุคงฮันนี่มานาโบจึงจีก่อนจีก่อนแค่นกนุคงขาลายโอพี่อะบะจึงขามันนี่บิชงอปะเนาะจึงกรุงไงตรงนั้นบูมาบูฟ้าไปตะโคบูฟ้าไปกรุงไงก็ตัวร์เค่ฟามิลี่ก็ตัวร์เค่นอกนู้นก็ตัวร์เค่ตรงไงตรงนั้นอาวุธใช้บาระสิกุดกะฮามต้องสต็อกกรีฮันนี่มาโน่นึงซึ่งสัตว์ในบล็อกจะสักปันกะฮามจะสักปันนั่นนี่นี่กะฮามอันนั้นนี่นายน้อยตรงดีแต่นี่นี่บุญนั่นนี่นะฮามยารกใช้ตรงไปดีเพียบะเจฟรูนังฮามยาสายังโกทีโอทังทีทังโกอัปรุโรโกอุนีนอกนิบรอโรนังไม่ชาบุมบรุมตองเลโรบรอกเนาะนอนนายนายนังมึงซึกเงยเป็นทังกะอัปรุโบบรอกนี่นอกนิบรอโรนอน

ายจะผูกบ้องใจขอนับพระสายพระสายไม่ยามานับพระสายตลอดสายทับไป